0: วัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับสวัสดีดร.บังออนครับวันนี้เจอกันแบบสีสันสดใสมากครับผม
1: ค่ะขอสวัสดีไปยังมิตรรักแฟนรายการและพี่อัดทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามเมืองยิ้มรวมถึงน้องๆอยู่หลังกำแพงที่รับฟังผ่านเสียงนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ทุกท่านนะคะที่กำลังจะเข้ามารับชมรายการของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะคุยกันเยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมตัวกลับไปพักร้อนที่ประเทศไทยนะคะว่าในขณะที่เราอยู่ในฮ่องกงค่ะพี่อัดคะเราทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยพอถึงเวลาฮอลิเดย์หรือว่ากลับประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรอย่างไรนะคะแล้วแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็จะแตกต่างกันเนาะพี่อัดเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การพูดคุยในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมพร้อมการกลับไปพักร้อนที่ประเทศไทย

0: วันนี้ค่ะวันที่1สิงหาคมนะคะของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญไหมคะพี่อาจนะคะเพราะว่าเป็นวันที่นะคะรัฐบาลนะคะได้ประกาศให้เป็นวันที่หนึ่งเนี่ยก็คือวันสตรีไทยค่ะซึ่งวันสตรีไทยเนี่ยต้องขอเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่วันสตรีสากลนะคะหลายท่านก็เข้าใจผิดนะคะพี่อาจเข้าใจผิดไหมเนี่ย
1: ปกติจะได้ยินช่วงเดือนมีนาที่เป็นสตรีสากลเนาะของไทยนี่เริ่มปีนี้ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงเ
0: ออวันสตรีไทยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ค่ะพี่อัดข
1: าโอ้โหนานมาก
0: นะคะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หรือว่าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยและเพื่อเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในเนื่องในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งวันสตรีไทยนะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่เด่นๆก็คือส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของสตรีไทยค่ะต้องเน้นคำว่าสตรีไทยนะคะแล้วก็ยกย่องสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายและสร้างโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งจุดประสงค์ทั้ง4ประการนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้านะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านเป็นตัวอย่างนะคะท่านได้มีพระราชกรณียกิจนะคะทําให้พวกเราได้เห็นว่าความเป็นสตรีนั้นความเป็นผู้หญิงไทยนั้นนะคะก็โดดเด่นนะคะไม่แพ้ผู้หญิงทั้งโลกนะคะก็แตกต่างไปจากวันสตรีสากลเนาะพี่อัดเนาะนะคะค่ะพี่อัดคะในช่วงนี้ค่ะคุณพรศินีอินลีนะคะก็ต้องขอไหว้ย่อๆเจ้านะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้นะคะเข้ามาเป็นท่านแรกเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับพี่อัดคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยากจะให้คุณพรศินีอินลีนี่แหละนะคะได้ออกความคิดเห็นดูนะคะว่าการที่กลับไปพักร้อนที่ประเทศไทยในแต่ละครั้งเนี่ยน้องหญิงเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็เขียนแล้วก็เล่าสู่กันฟังค่ะพี่หัดคะก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องที่เราอยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนาะแล้วเราก็ได้ทราบข่าวนะคะของยูทูบเบอร์นะคะซึ่งเป็นต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนรวมถึงพี่บังอ่อนนะคะที่ชอบไปไหนก็แบ็คแพ็คสะพายเป้แต่ไม่ดูอายุตัวเองเนี่ยนะคะพี่อัดไปไหนนะคะเราก็จะแบบอยากไปคนเดียวหรือว่าอยากจะไปเดินทางให้เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลุ่มที่ดอนอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งนะคะเราก็อยากจะให้พี่อัดนะคะได้พูดถึงน้องเรียกว่าน้องฮารุนเนาะก็คือฮารุนโซโล่สักนิดหนึ่งค่ะพี่อัดคะ
1: ครับผมก็น้องฮารุนโซโล่หรือนายบวรทัพเป็งสุขนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ชาวไทยนะซึ่งมียอดผู้ติดตามถึงหลักล้านกว่าๆเลยนะครับแล้วก็น้องนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์สายลุยเดี่ยวนะครับก็คือแบกเป้สะพายแล้วก็ไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับหรือว่ามีหลายๆคนที่ไม่ค่อยไปกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการท่องเที่ยวของยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนี้นะครับก็จะเริ่มเดินทางรอบโลกนะฮะโดยเขามีแรงบันดาลใจนะครับโดยเขามีชีวิตในช่วงเด็กนี่คือเป็นเด็กกำพร้าเนาะก็คือบิดาเสียชีวิตแล้วก็อยู่กับยายนะยายเลี้ยงมาจนโตแล้วก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะขัดสนฮะแล้วก็น้องเองนี่ก็ได้รับทุนการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในช่วงที่น้องไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพทำงานโรงงานแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับจนสำเร็จการศึกษาเนาะแล้วก็ออกตามล่าความฝันของตัวเองนะครับโดยน้องนี่ก็มีเงินสะสมในช่วงที่เริ่มเดินทางนี้ประมาณ 300,000 บาทเองนะครับแล้วก็อายุ24ปีก็เริ่มเดินทางนะฮะเป็นแบ็คแพคเกอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็เดินทางไปถึง50ประเทศนะทั่วโลกเลยถือว่าเก่งมากเนาะ50ประเทศนี่ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็

0: แบบใจอ่ะนะต้องยอมรับว่าหัวใจของน้องนะคะแบบสู้จริงๆการเดินทางเนี่ยแล้วประเทศก็ไม่ได้ง่ายนะพี่หนานะ
1: ต้องเตรียมตัวต้องวางแผนต่างๆเนาะโดยเฉพาะบัดเจ็ตที่มันมีจำกัดเนี่ยน้องก็สามารถทำได้แบบโอ้โหหลายๆคนก็ติดตามผมเองก็ติดตามนะครับแล้วก็น้องก็จะเน้นไปในเรื่องของการแบบเรียลไทม์ฮะก็คือไปตรงไหนก็โพสต์แล้วก็จะเน้นในเรื่องของการให้เกียรติชุมชนนะฮะพูดถึงในเรื่องของแนวสร้างสรรค์เนาะแล้วก็สติปัญญาต่างๆในการเดินทางของเขานะครับแล้วก็โดยล่าสุดนี้นะครับน้องก็ได้ขาดการติดต่อจากครอบครัวในวันที่13กรกฎาคมของปีนี้นะครับซึ่งประเทศที่น้องเดินทางไปเป็นประเทศสุดท้ายที่ขาดการติดต่อก็คือประเทศจอร์เจียนะครับซึ่งทางหลายๆคนฮะที่เป็นผู้ติดตามของน้องนี่นะครับก็ได้พยายามช่วยกันครับตามหานะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีนักเดินทางที่เป็น ใช้ชื่อว่าว่านใจเนาะได้แจ้งข่าวว่าพบน้องแล้วแล้วก็น้องได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็ได้มีการประสานติดต่อกับทางกงสุลไทยนะที่ประเทศโปรตุเกสนะครับเพราะว่าที่จอร์เจียไม่มีสถานกงสุลก็ทำให้ทางการของไทยได้รับทราบและก็พยายามติดตามนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการที่นำร่างกลับมาให้กับทางญาติที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับผมอันนี้ก
0: ็
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฮารุนด้วยนะครับ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของน้องฮารุนเนี่ยนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็พี่บอลก็ได้ติดตามพอติดตามแล้วเนี่ยนะคะก็ได้เห็นหลายๆเรื่องนะคะที่น้องมีความรอบคอบนะคะแล้วก็ถอดบทเรียนออกมาได้นะคะซึ่งพี่บังออนนะคะก็อยากจะโยงไปถึงพวกเราที่อยู่ในฮ่องกงนะคะในเรื่องของการเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นการเดินทางนะคะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยลองได้คุยว่าการเดินทางแต่ละครั้งเราควรมีความเตรียมพร้อมอะไรเพราะว่าน้องฮารุนเนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมที่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้มีความลำบากนั่นแสดงว่าการเดินทางของน้องนั้นนะคะก็คือพร้อมทุกอย่างที่แม้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังนะคะได้มีการเขาเรียกว่าเดือดร้อนนะคะทีนี้เราก็โยงกลับมาว่าอ่ะมาถึงพวกเราบ้างละนะคะว่าถ้าเราจะกลับไปพักผ่อนที่ประเทศไทยพี่อัดถ้าเป็นพี่อัดนะคะพี่อัดจะเตรียมพร้อมอะไรในเรื่องแรกก่อนบอกพ่อครับแม่ครับผมมาหาแล้วนะคิดถึงจังเลยอะไรเนี้ยเป็นเรื่อง
1: เรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนเนาะว่าเราจะวางแผนไปในช่วงไหนนะครับช่วงระยะเวลาแล้วก็ลิสต์เลยว่าอันดับแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการจองตั๋วแหละและที่สำคัญผมก็จะเน้นตั๋วนั้นจะต้องมีประกันด้วยนะฮะอันนี้คือผมจะเน้นมากๆ กับเวลาเดินทางเนาะแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เราเดินทางไปนี่เราจะไปที่ไหนบ้างก็ต้องหาข้อมูลของแต่ละที่นะครับอย่างสถานที่ท่องเที่ยวนะครับว่าตรงนี้มันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วมีอะไรที่ควรทำไม่ควรทำนะครับก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเราเดินทางแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายหรืออะไรเนี่ยฮะก็จะต้อง รีบหนึ่งก็คือหาหมอหรือว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวก็จะต้องพกยาที่เราทานประจำอันนี้นะจะต้องขาดไม่ได้เลยถ้าใครมีโรคประจำตัวนะก็พยายามพกพวกยาที่ต้องทานประจำนะครับแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพของเราเองนะครับให้แข็งแรงนะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในช่วงเดินทางนี่ก็คือมันลำบากอะแล้วก็จะไม่สนุกเนาะถ้าเราเดินทาง
0: ก็คือนี่คือพี่อัดใช่ไหมพี่อัดก็คือจะมีการวางแผนในเรื่องของการซื้อตั๋วนั้นต้องมีประกันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรคือเอาพี่อัดเป็นหลักว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรก็เตรียมมันนั้นนะคะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ในส่วนของพี่บังออนเนี่ยนะคะการเดินทางเนี่ยก็บ่อยแล้วเราก็รู้ว่าการเดินทางคำว่าไปพักร้อนเนี่ยนะคะก็คือมีเวลาจำกัด เราไม่ได้ไปแบบตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งพอเราไปสู่ปลายทางเนี่ยนะคะ เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมีค่าใช้จ่าย

0: อ่อนเนี่ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยพี่มอนจะคิดเลยว่าต้องมีการซื้อประกันการเดินทางเพราะว่าพี่มอนถอดบทเรียนจากน้องฮาหลุงนะคะตอนนี้มีบริษัทประกันเนี่ยนะคะก็ได้ออกสื่อมาแล้วนะคะว่าร่างของน้องเนี่ยได้รับการช่วยได้รับค่าประกันในการช่วยส่งร่างกลับเนี่ย 250,000 บาทนะคะซึ่งไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยให้ทันทีนะคะนี่คือสิ่งที่ประกันเนี่ยรับผิดชอบนะคะแล้วถ้าหากว่าน้องฮาหลุนหรือว่าพี่บอลก็ดีพี่อัดก็ดีหรือใครก็ดีที่จะกลับประเทศไทยหรือไปประเทศไหนแล้วซื้อประกันเนี่ยนะคะก็จะได้รับการดูแลในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พี่อัดบอกว่าซื้อประกันในตั๋วเครื่องบินต่างกันนะพี่อัดใช่ไหม
1: ครับผมในช่วงเวลาที่เราเดินทางกับประกัน
0: ทีนี้พี่มอญเนี่ยนะคะก็อยากจะคุยกับท่านที่อยู่ทางบ้านว่าแล้วท่านคิดว่าประกันเนี่ยนะคะการเดินทางมีประโยชน์มากไหมนะคะหากมีประโยชน์อยากให้ทุกท่านกดเลขหนึ่งเลยค่ะกดเลขหนึ่งเลยนะคะว่าคือก่อนอื่นเอาประโยชน์ก่อนนะคะแล้วถ้าใครที่กลับประเทศไทยไม่เคยซื้อประกันเลยหมายถึงประกันการเดินทางนะกดเลขสองพี่มอญอยากจะดูนะเป็นประโยชน์กดหนึ่งไม่เคยซื้อเลยกลับไปประเทศไทยก็คิดถึงอีพออีแม่คิดถึงที่รักที่อยู่ที่บ้านนะคะรีบไปเลยโดยไม่ได้คิดเรื่องนี้ไปบ้านเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอแหละไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะท่านคิดว่าว้าวคุณประโมทกดรัวรัวรัวรัวสี่เลย111นี่ก็คือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วใครที่ไม่เคยซื้อเลยกด2ใครที่เคยซื้อกด3เดินทางทีน้องปาร์คเนี่ยไปอังกฤษได้ซื้อประกันการเดินทางไหมกด3เลยนะคะ
1: โอ้โห
0: ใครที่เดินทางแล้วกดโอ้โห1บวก1อุ้ยตายตายตายตายตาย
1: แทนดิ
0: พี่อาจพี่อาจกดอะไรคะ
1: ผมกด1ไปแล้วครับ
0: กด1ค่ะแล้วซื้อไหมซื้อไหม
1: ซื้อครับซื้อเพราะว่าลดความเสี่ยงครับ
0: ค่ะพี่มอญยกตัวอย่างเนาะล่าสุดครั้งล่าสุดเนี่ยพี่มอญเนี่ยเบิกได้500กว่าเหรียญนะเพราะพี่มอญมาประเทศไทยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็บังเอิญมากเลยพี่มอญกลับประเทศไทยเนี่ยไปมาเนี่ยนะคะ5ปีละแต่ปรากฏว่าไม่เคยซื้อประกันการเดินทางเพราะอะไรคะท่านผู้ชมเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีประกันสุขภาพอยู่แล้วถ้าฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะคะฉันแอดมิดฉันก็สบายใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่แอดมิดสิพี่อัดเป็นไข้ทีไปหาหมอที 2,000 3,000 นะถ้าเข้าเอกชนไปคือเป็นหวัดอะไปคลินิกที700กว่าบาทควักจ่ายเพราะเราไม่ได้แอดมิดนะคะแต่พอมาล่าสุดคิดได้ว่าเฮ้ยประกันการเดินทางเขาครอบคลุมถึง90วันพี่อัดครอบคลุม3เดือน
1: ใช
0: ่พี่มอญก็เลยจากต้นทางฮ่องกงเพื่อมาประเทศไทยแล้วพี่มอญมาเจ็บไข้ได้ป่วยแพ้นู่นแพ้นี่ไปหาหมอไปคลินิกไปโรงพยาบาลเอกชน 2,000 3,000 บาทพอกลับมาพี่มอญส่งใบเสร็จให้กับตัวแทนประกันการเดินทางไม่ถึง2วันเงินเข้าเลยแล้วก็เปลี่ยนคอนเวิร์ตเป็นเงินฮ่องกงด้วยนี่คือประโยชน์จริงๆค่ะทีนี้พี่มอญนะคะก็อยากจะถามคนทางบ้านใครพร้อมที่จะว้าวมาทันนะใครพร้อมใครมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของฮาหลุนในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของประกันการเดินทางนะคะมีใครพร้อมเข้ามาไหมพี่มอญส่งลิงก์ไปให้นะเดี๋ยวใครพร้อมที่ส่งลิงก์คุณครูประโมทมีลิงก์อยู่แล้วฮัลโหลฮัลโหลนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอทักทายหลายๆท่านก่อนนะพี่วารุณีขอบพระคุณมากอุ๊ยใครมาแล้วเสื้อแดงนะคะคุณครูประโมท
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ อะไรเนี่ย
1: สวัสดีครับ
0: ครูประโมทจะขาดสักครูประโมทขาจะขาดสักเสาหนึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: วันนี้แท็ก
0: ทีมถ้าอย่างนั้น ค่ะก่อนที่คุณครูประโมทจะแสดงความคิดเห็นเนาะพี่มอนขอทักทายท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะน้องพรศรีมาท่านแรกเลยวันนี้นะคะตามด้วยพี่วารุณีค่ะวันนี้ก็สงสัยพี่วารุณีไปไหนเริ่มเป็นห่วงตังหิดตังหิดละนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยข่าวคนหายเยอะมากก็เลยเอ๊ะพี่วารุณีหายไปไหนนะคะแล้วก็ยังมีเนาะน้องปาร์คกลับมาจากอังกฤษเป็นยังไงบ้างน้องอังกฤษเป็นยังไงฮ่องกงเป็นไงประเทศไทยเป็นยังไงนี่ก็คน3ประเทศไม่รู้ว่าซื้อประกันการเดินทางหรือเปล่าขอเสียงหน่อยนะคะ
1: คร
0: ับ วาวแล้วก็น้องแทนที่แทนคนนี้นะคะคนนี้ก็เดินทางกลับประเทศไทยบ่อยได้ซื้อประกันการเดินทางหรือเปล่าเพราะพี่บังออนอุ่นใจฉันมีประกันสุขภาพที่ไหนได้นะคะเวลาไปหาคลินิกก็เบิกไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณปนัดดานะคะน้องจิตอาสาท่านใหม่เข้ามาทักทายกันขอบคุณมากเลยวันหลังจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญนะคะน้องเรไรนะคะน้องเรไรนอนดึกทุกเสาร์ต้นเดือนแล้วก็เสาร์กลางเดือนขอบคุณมากๆค่ะน้องพัคพภาน้องช็อกนะคะขอบคุณจริงๆเลยให้กำลังใจนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะจากน้องนินนะคะขอบคุณมากน้องนินสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามามาแล้วมาทันด้วยว้าวว้าวคุณดาริกานะคะคนสวยของเรามาได้ยังไงเนี่ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็อยากจะให้คุณครูประโมทคิดยังไงกับการที่เราจะไปกลับไปพักผ่อนที่ประเทศไทยหรือไปพักผ่อนที่ต่างประเทศสิ่งที่คุณประโมทคอนเซิร์นหรือว่าคิดว่าจำเป็นมากที่สุดคือ
2: สิ่งที่ผมคอนเซิร์นในการเดินทางนะครับอันดับแรกเลยก็คือประกันนะครับประกันสุขภาพประกันการเดินทางนะครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยจำเป็นจริงๆนะครับทีนี้ส่วนตัวผมเองนะครับผมมาอยู่ฮ่องกงประมาณ26ปีนะครับกลัวที่สุดก็คือเรื่องอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ามันเกิดแล้วมันเสียเวลาเป็นเดือน2เดือนนะครับทีนี้เวลาผมเดินทางนะครับผมจะเลือกเดินทางหน้าหนาวไม่ใช่หน้าฝนเนาะก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนนี่ผมจะไม่เดินทางไปเมืองไทยไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมจะไม่เดินทางนะครับก็จะเลือกหน้าหนาวนะครับแล้วก็จะเลือกประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับนอกจากนะครับเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเวลาเดินทางแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือเครื่องแต่งกายเนาะครูเนาะเรื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นทองนาฬิกาของมีค่าต่างๆส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไปเมืองไทยผมจะไม่ใส่อะไรเลยนะครับ
0: อ๋อแต่มีใช่ไหมอาครูประโมทที่ไม่ใส่นี่ไม่ใช่ไม่มีมี
2: ไม่มี
1: จะพูดทำไม
0: แซวพ่อเลี้ยง
1: มี
2: นะครับ
1: เป็นมุกเฉยๆ
2: โดยเฉพาะทองอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะเราอยากไปแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับที่สองก็คือต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ อันดับที่สามก็ต้องมีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วอันดับที่สี่เนี่ยก็เพื่อนคู่ใจก็ต้องมีนะครับเราจะไม่เดินทางคนเดียวเนาะ อย่างสมมติว่าเรามาไทยเงี้ยแน่นอนครับคนเดียวไม่ไปแน่นอนอย่างน้อยก็ต้อง2หรือ3คนอันนี้คือต้องมีนะครับส่วนตัวผมนะครับ
1: ครับในช่วง
2: ก็ในการเดินทางของผมก็จะมีคอนเซิร์นเท่านี้ครับ
1: ครับขอบคุณคุณครูประโมทมากครับที่แชร์ครับแล้วก็หลายๆท่านเองก็มีแผนที่จะเดินทางครับเพราะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับก็คือคิดว่าควรจะประกันเนาะอันดับแรกเลยนะฮะอย่างที่คุณครูประโมทบอกนะครับหลายๆท่านเองที่ไม่เคยซื้อประกันในการเดินทางเนี่ยนะครับอยากให้แชร์นิดนึงว่าในช่วงเดินทางนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับว่าถ้าไม่มีประกันกับคนที่มีประกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันยังไงนะครับมีคนอยากจะแชร์ประสบการณ์ไหม
2: อันนี้พอดีไม่ค่อยได้ยินพี่อัดน้องเมื่อกี้เนาะไม่ค่อยได้ยินเลยครับพี่อัดพูดอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ก็คืออย่างคนที่เดินทางแล้วซื้อประกันนะครับกับคนที่เดินทางแล้วไม่ซื้อประกันเนี่ยครับในความรู้สึกระหว่างที่เราเดินทางไปพักร้อนนี่ครับมันจะมีความ แตกต่างกันยังไงนะอย่าง
2: โอเคครับ

0: ครับถ้าเกิดถามผมอ่ะเนาะบางครั้งในการเดินทางเนี่ยบางครั้งผมก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าเราจะคิดเสมอนะครับว่าเราไปแค่2ชั่วโมงนะครับก็คือขึ้นเครื่องไปแค่2ชั่วโมงนะครับแต่ทีนี้เวลาเราซื้อตั๋วไปกลับเนี่ยนะครับตั๋วไปกลับเนี่ยประกันมันจะคัฟเวอร์นะครับระยะเวลาที่เราอยู่ไปเมืองอยู่ที่เมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเรารักษามีค่าพยาบาลหาหมออะไรเงี้ยเราก็สามารถเบิกคืนได้นะครับถามว่าอุ่นใจไหมอุ่นใจครับอุ่นใจแล้วครับแล้วก็มีอุ่นใจมั่นใจนะครับดีกว่าไม่มีประกันนะครับ
1: ครับผม
2: คืออย่างนี้ประกันการเดินทางเนี่ยน้องปาร์คนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าคือควรซื้อประกันที่มันcover ในเรื่องของการเสียหายสูญหายทรัพย์สินอะไรพวกนี้ซึ่งประกันการเดินทางเนี่ยกรมธรรม์มันจะ cover หมดนะคะแต่เราส่วนใหญ่เนี่ยจะไปคิดถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะการเดินทางประกันการเดินทางเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเก็บก็คือเราต้องไปและกลับนะคะแล้วก็ช่วงว่างระหว่างไปและกลับมีอายุ3เดือนเห็นไหมว่าพี่บังออนเนี่ยกลับฮ่องกงบ่อยมากเนื่องจากว่าประกันเนี่ยพอซื้อไปปุ๊บเนี่ยพี่บังออนเนี่ยพอใกล้จะ3เดือนพี่บังออนก็ต้องกลับเนื่องจากว่า1ประกันครอบคลุม2ก็มีภารกิจตามหน้าที่นั่นแหละนะคะแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องเก็บ boarding pass boarding pass เนี่ยนะคะใบเนี่ยนะคะต้องเก็บทั้งไปแล้วก็กลับ
1: ค่
2: ะเนื่องจากว่าทางกรมธรรม์เนี่ยถ้าเขาไม่เห็นใบที่นั่งหรือ boarding pass เนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ได
1: ้
2: คือไม่ได้อยู่ในช่วงไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือสำคัญแล้วอย่างกรณีของคุณฮาหลุนเนี่ยคิดไม่ถึงว่าน้องฮาหลุนเนี่ยที่มีหน้าตาแบบใสซื่อแบบอินโนเซนต์อะแต่ว่าสติปัญญาน่ะเตรียมไว้หมดเลยซื้อประกันทุกครั้งและเป็นการประกันการเดินทางครอบคลุมหลักล้านประมาณ5ล้านบาทซึ่งถือว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาที่เมืองนั้นนะคะก็เหมือนอย่างของคนไทยที่มาที่ฮ่องกงแล้วไม่ได้ซื้อประกันใช่ไหมพอไม่ได้ซื้อประกันแล้วเป็นยังไงคะ30,000 40,000 พี่วารุณีก็วิ่งแจ้นเลยทีนี้พี่วารุณีก็วิ่งครูเขาไม่มีประกันเราจะไปที่กรมประชาสงเคราะห์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าโอ้โหแบบปัญหามันเกิดเพราะนั้นวันนี้เราถึงต้องหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับฮาลุนว่าเป็นถอดบทเรียนแล้วรอบคอบมากพวกเราก็เหมือนกันนะคะอ่ะครูตู่ส่งลิงก์เข้าไปให้ใครนะคะที่อยากจะแสดงความคิดเห็นกดลิงก์เข้าไปเลยนะคะ
0: งั้นผมขอลาก่อนนะครับวันนี้ทุกท่านครับ
2: อ่ะจะรีบไปไหนยังไม่ได้ไป
0: คนใหม่ได้เข้ามา
2: ไม่เป็นไรค่ะลิงก์เรารับได้แต่ตอนนี้ okay. นะคะก่อนคือเพราะว่าลิงก์เนี่ยจะใช้เวลาเข้าพอสมควรเราไปขั้นรายการด้วยเพลงกันก่อนค่ะพี่อัดคะ
1: ครับผมช่วงนี้เรามีบทเพลงที่แนะนำมาจากน้องๆนะครับชื่อน้องลูกเกดนะครับเพลงฮิวใจนะครับขอมอบให้กับพี่นุ้ยโคราชนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผม

0: Infection with a human immunodeficiency virus, or HIV, is now considered a manageable chronic disease. Anyone who has ever had sex and is unsure of their infection status should consider testing. Apart from booking the test at the Department of Health's clinic by calling the AIDS hotline, you can also order an HIV self-test kit at www.hivtest.gov.hk. Test anytime, anywhere. It's convenient. For your health, get tested for HIV.
1: ครับก็เป็นเพลงที่เพราะมากมากเลยนะครับเพลงนี้ฮิวใจนะครับก็น้องลูกเกดแนะนำเพลงนี้เข้ามานะหลายๆท่านก็ชมเข้ามาใน Facebook ของเราว่าเพลงนี้เพราะมากเลยนะครับใครเป็นคนร้องนี่เดี๋ยวผมหาให้นะครับว่าใครเป็นคนร้องเพราะชื่อศิลปินนะอีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของการเดินทางไปพักร้อนนะครับของครูประโมทก็ได้แนะนำว่าควรจะซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อประกันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบเดินทางนี่ไม่ต้องกังวลเนาะครูประโมทเนาะแล้วก็
2: ใช่ครับใช
1: ่ก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เจ็บป่วยผมก็เดี๋ยวเอาประสบการณ์มาแชร์นิดนึงนะในช่วงที่เดินทางไปเมืองไทยนะแล้วก็ป่วยในช่วงที่เดินทางนี่คือมันลำบากมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเองเนี่ยมีการเดินทางแล้วก็ไม่ได้คิดเผื่อไว้ว่าตัวเองจะป่วยพอป่วยปั๊บนี่ทุกอย่างมันก็จะต้องเปลี่ยนแผนใหม่หมดนะครับแล้วจะเป็นคนที่เดินทางกับเราด้วยนะครับเราจะไปไหนกับเขาก็ไปไม่ได้ละเนี่ยอันเนี้ยทำให้หนึ่งละปัญหาในช่วงที่เราเดินทางกับกลุ่มที่ของเราไปด้วยนะฮะก็
2: ช่วง
1: ครับผม
2: กับช่วงนี้เนาะพี่อัดเนาะเพราะว่าตอนนี้ข่าวที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นน้องอรุณแล้วก็เป็นข่าวฆาตกรรมต่างๆที่เมืองไทยเนาะเราก็ในเราพวกเราในฐานะคนไทยนะเราก็รู้สึกตื่นกลัวนะครับอย่างเราอยู่ฮ่องกงนานๆเนี่ยไปเมืองไทยก็รู้สึกตื่นกลัวอยากจะถามครูบังออนนะครับที่เมืองไทยเนี่ยเขารู้สึกกันแบบไหนบ้างครับครูครับกับข่าวกับข่าวตอนนี้อะคร
3: ับ ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่ทำงานของครูเนี่ยที่โรงแรมครูดูแลอยู่เนี่ยพนักงานเนี่ยไม่ค่อยทำงานกันเลยเพราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คืออยู่ในบริเวณใกล
2: ้ๆ
3: รีสอร์ทของครูนี่เองนะคะก็อยู่ใกล้ๆบริเวณรีสอร์ทนะคะแม้กระทั่งครูเองเนี่ยเมื่อวานนี้อยากจะเล่านะคะว่าครูก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมาเกิดในรีสอร์ทของครูในเรื่องนี้

0: ญาติของน้องรัสเซียสองคนค่ะท่านผู้ชมคะญาติเขาส่วนหนึ่งมาพักที่โรงแรมโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราก็คิดว่าคนที่มาพักโรงแรมเราเนี่ยก็คือคนที่มีความสุขมาพักเพื่อที่จะพักผ่อนแต่เขาเนี่ยออกจากบ้านมาเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่บ้านได้เนื่องจากเขากลัวอันตรายด้วยแล้วเขาก็ไปช่วยกันค้นหาร่างของน้องสองคนที่พี่สาวกับน้องชาย อยู่ๆก็จะมี1669ก็คือ999อ่ะนะคะ1669น้องลินรู้ดีเนาะนะคะเขาก็มาเป็นคณะเอาเปลเอาพยาบาลเอาอะไรมาเตรียมหมดเลยแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะรีสอร์ทเราเป็นอะไรอ่ะนะคะทำไมเราไม่รู้เรื่องปรากฏชาวรัสเซียค่ะเขาโทรไปที่1669บอกว่ามีคนเนี่ยช็อกอยู่ในห้องเราก็รีบไปเลยแล้วก็ไปแปลไปอะไรปรากฏว่าเขาเป็นตาของน้องสองคนซึ่งเขามีความหวังกันมากเลยนะคะว่าเขาว่าจะได้หลานสาวกลับมาเพราะว่าหายตัวไปมีความหวังว่ายังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยเจอร่างพอเจอแล้วเนี่ยก็ญาติพี่น้องหรือว่าแม่ของน้องๆนะก็โทรเข้ามาเขานั่งช็อกแบบน้ำตาไหลเราก็คือแบบเราก็ขนลุกนะว่าเราก็ไม่นึกว่าแบบเราจะได้เห็นความเศร้าโศกเสียใจของคนที่สูญเสียคนที่รักไปเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเราเองเราก็เห็นการทำงานของ1669เนี่ยก็รวดเร็วมากพูดถึงว่าความหวาดกลัวตอนนี้วันนี้นะคะครูขับรถไปเนี่ยครูต้องคือลงจากรถแล้วก็ไปดูว่าทำไมรถติดปรากฏว่าท่านนายกอนุทินไปด้วยตัวเองไปในเรื่องนี้แหละนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ต้องลงพื้นที่ให้ได้เพราะว่ามัน5ศพอ่ะเนี่ยอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าคนตื่นกลัวกันมากแล้วนักท่องเที่ยวก็หายไปละเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาหรืออะไรที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะพัทยาไม่ใช่เฉพาะชลบุรีแต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรื่องมันเงียบนะคะเรื่องมันเงียบคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่ากฎหมายมันไม่แรงคือตรงนี้มากกว่าที่ทำไมเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันถึงเกิดเหตุแบบนี้บ่อยใช่ไหมคะพวกเราลองคิดดูว่าเพราะอะไรมันถึงเกิดบ่อยเกิดแล้วครั้งหนึ่งทำไมจะต้องปล่อยให้มีครั้งที่สองทำไมต้องปล่อยให้มีครั้งที่สามนะคะแล้วมันก็รุนแรงขึ้นเหมือนกับเป็นการท้าทายกฎหมายพอมันมีการท้าทายคือมันไม่ได้เกิดอะไรที่รุนแรงติดไม่กี่ปีก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บรรยากาศหรือว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราสร้างมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำยุคไหนๆเนี่ยนะคะมันก็หมดไปละตอนเนี้ยกว่าจะเริ่มกู้ขึ้นมาได้นะคะนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศตอนเนี้ยมันมีแต่ความเศร้าแล้วมันมีแต่ความกรนด่าแล้วมันมีแต่คือแบบ hate speech ก็คือคำพูดอะไรเนี่ยคนไทยเราเองก็กลับเป็นมองว่าประเทศไทยไม่น่าอยู่แล้วซึ่งวันนี้น้องนินเขียนมาเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยน้องนินบอกว่าจริงๆประเทศไทยน่าอยู่นะเออคนที่จะมาหรือว่าคนที่จะเดินทางไปไหนก็ต้องระวังแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงเราต้องระวังตัวเองก่อนผิดกับฮ่องกงไหมฮ่องกงมีไหมแบบนี้อ่าพวกเราว่าฮ่องกงมีไหม
1: ใช่ถ้าพูดถึงฮ่องกงก็ฮ่องกงก็ปลอดภัยกว่าเนาะแต่ทีนี้ยามกลางคืนนะครับหลังจากตีหนึ่งไปแล้วเนี่ยแถวมองกอกแถวซัมไซโปนี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเนาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับ
2: จริงๆแล้วผมว่านะประเทศไหนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดในช่วงระยะเวลาที่มันดึกมาแล้วเนี่ยเนาะหมายถึงว่าหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยคนจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินทางช่วงนี้โดยเฉพาะตัวคนเดียวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเดินไปในโซนที่มันมีคนที่แบบสัญจรไปมาครับอย่างดึกๆฮ่องกงเองนี่ผมเวลาผมกลับบ้านเนี่ยผมก็ไม่เดินในที่ที่แบบลับๆเหมือนกันฮะเราก็พยายามเซฟตัวเองใช
1: ่ครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเองเนาะที่ไหนที่ว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเราก็จะไม่เอาตัวเองไปในที่นั้นเนาะพี่อัดเนาะ

0: ช่ครับ
1: ครับก็คือระมัดระวังด้วยครับ
2: ค่ะเอานะไม่ซีเรียสเราไม่ซีเรียสเรามาทักทายกันดีกว่าเราไลฟ์สดเพื่อให้คนไทยที่อยู่ในฮ่องกงฟังรายการของเราแล้วมีความรู้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเม้ามอยกันเนาะนะคะไม่ซีเรียสอะไรจะเกิดเราก็ดูเหตุและผลนะคะวันนี้นะคะถ้าใครตอบถูกภายใน3คนแรกเนี่ยเรามีรางวัลพี่มอนกลับมาพร้อมรางวัลวันที่1สิงหาคมของประเทศไทยของทุกปีเป็นวันอะไรคะอ้าว1 2 3ตอบกันเลยเพราะว่าต้นรายการได้บอกแล้ววันที่1สิงหาคมเป็นวันอะไรอ่ะรีบดูรีบดูรีบดูแล้ว
0: เข้ามาคนแรกน่าจะตอบได้เตรียมรับรางวัลไปเลยดีกว่าน
2: ะไม่เข้ามาคนแรกได้รับฟังแล้วก็ฟังยาวมาหรือเปล่าล่ะนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่พี่บอลมีกำหนด
2: เ
0: ดินทางขึ้นมาฮ่องกงวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะได้เตรียมรอ
2: วันที่12ค่ะวันที่12นะคะรอรับรางวัลได้เลยค่ะวันนี้ค่ะมีดีเจคนเก่งของเราน้องใบเฟิร์นนะคะเข้ามาทักทายด้วยบอกสวัสดี
0: ดีใจมากเลย
2: นะคะคุณมนัสนันนนครนะคะน้องใบเฟิร์นนี่นะคะน้องหมายน้องไม้เคยเป็นพิธีกรร่วมนะคะก็ได้เห็นตัวอย่างเนาะการเป็นพิธีกรเนี่ยนะคะต้องลื่นไหลเหมือนน้องใบเฟิร์นเลยเดี๋ยววันหลังเราคงต้องเชิญน้องใบเฟิร์นมาฮ่องกงอีกสักหลายๆรอบนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะคะที่ยังไม่ได้ทักทายนะคะน้องหมายวัฒนาเข้ามาแล้วนะคะว้าวตายแล้วอะไรเนี่ยเธอมาได้ยังไงเนี่ยน้องดาริกาบอกว่าวันสตรีไทยว้าปรบมือหน่อย
0: เตรียมรับรางวัลได้เลย
2: โอ้โหครบค่ะครบครบครบ1น้องหญิงวันสตรีไทย2คุณดาริกาวันสตรีไทย3คุณวัฒนาวันสตรีไทยแหมแหมแหมแหมแหมคุณอนัคคมณีตามมาติดติดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมี3รางวัลน้องหมายไปแบ่งรางวัลให้คุณให้น้องปาร์คด้วยนะคะเย่เย่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมาหุ่นนี้นะขอมอบหมายให้พี่อัดกับน้องประโมทที่เป็นจิตอาสาของรายการเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยคิดทริปมาว่ารายการสยามเมืองยิ้มเราจะไปทริปกันที่ไหนแต่เราต้องไปเป็นหมู่คณะนะไม่ไปคนเดียวนะเพราะพี่มอนอายุเยอะแล้วกลัวเป็นน็อกนะน้องแทนช่วยกันคิดหน่อยนะคะเอาค่ะครูประโมทคะพี่บอลเห็นครูประโมทเนี่ยลง Facebook ประชาสัมพันธ์วันที่4สิงหาคมมีอะไรเอ่ย
0: ได้ยินหรือเปล่าครูประโมทได้ยินคุณครูประโมทได้ยินหรือเปล่าครับวันที่4
1: ได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับ
0: วันที่4สิงหา
2: 4สิงหาคมนี่ดูสิกำลังหาข้อมูลคลิกใหญ่แล้วข้อมูลอยู่ไหนข้อมูลอยู่ไหนเพราะบางคนโพสอะไรเนี่ยนะคะไม่จำข้อมูลเลยวันที่4สิงหาคมนะคะประกาศหน่อยนะคะให้ชุมชนคนไทยได้รู้แล้วไปร่วมงานกันเยอะๆน้องเรไรจะได้ดีใจนะคะ
1: อ๋อ
2: พอบอกว่าน้องเรไรแล้วอ๋อ
0: ของครูปามอนี่โพสเยอะมากมีโพสเยอะมากก็เลยไม่รู้เรื่องไหนกันพอเกินให้นี่ก็ถึงขนาดอ๋อทีเดียวนะฮะอ่ะช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับครูปามอน
1: นะครับสำหรับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับวันที่4เนาะที่ศูนย์ตรีมนะครับก็คือจะมีการอบรมเรื่องนะครับมะเร็งอะไรนะครับครูมะเร็งอะไรนะ
2: มะเร็งหลายมะเร็งค่ะมะเร็งปากมดลูก
1: มะเร็งหลายมะเร็ง
2: ค่ะ
1: มะเร็งปากมดลูกนะครับสำคัญจริงๆสำหรับสุภาพสตรีนะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับถ้าขัดใจเนี่ยติดต่อพี่ไรโดยด่วนเลยครับมีเห็นบอกว่าพี่ในไลน์ว่ามีของกำนันแจกด้วยที่สำคัญครับ
2: ที่ไปเนี่ยเราต้องแบวความรู้นะของแจกมาเป็นลำดับสุดท้ายค่ะว้าวพี่วันมาแล้วพี่วันมาแล้วพี่เลี้ยงของเราสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่วันขอบคุณมากที่เจียดเวลานั่งสมาธิแล้วก็มาทักทายน้องๆให้กำลังใจนะคะอีกประกาศหนึ่งคุณครูตู่ขอประกาศในเรื่องที่รัฐบาลฮ่องกงเนี่ยนะคะก็ฝากประกาศมานะคะว่าตอนนี้heat stroke หรือว่าโรคลมแดดนะคะในฮ่องกงเห็นฝนตกฟ้าร้องพายุเข้าอย่างเนี้ยมันมี heat stroke แฝงมาด้วยเนื่องจากว่าอากาศมันชื้นอากาศมันอ้าวหรือว่ามันกกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะดื่ม

0: น้ำให้เยอะๆแล้วก็เลี่ยงอยู่ในที่ชุมชนนะคะแล้วก็พยายามอยู่ในห้องก็ให้เปิดแอร์หรือไม่ก็เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะช่วงนี้ฮีทสโตรกค่ะพี่อัดมีประกาศอะไรอีกหนึ่งประกาศคะพี่อัดคะ
1: ครับก็จะเป็นประกาศในเรื่องของโครงการการศึกษาในระดับเด็กอนุบาล นะครับซึ่งรัฐบาลเองเขามีโครงการนี้ตั้งแต่ปี2117นะครับแล้วก็ปี2118มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาล นะฮะที่เข้าร่วมโครงการนะครับสกีมKGS นะครับจะได้รับเฉพาะเด็กที่มีเอกสารการลงทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับได้แก่ใบรับรองการลงทะเบียนเข้าเรียนอนุบาล นะครับหรือบัตรเข้าเรียนอนุบาลฮะหากผู้ปกครองประสงค์ที่จะลงทะเบียนให้บุตรหลานนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Scream KG นะครับสำหรับปีการศึกษาของ2027แล้วก็2028ที่จะถึงนี้นะครับการลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับบุตรหลานของท่านนะครับต่อสำนักงานการศึกษานะฮะตั้งแต่ในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของปีนี้นะครับผู้ปกครองจะมีสิทธิ์ยื่นขอนะครับให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้มีถิ่นที่คนที่มีถิ่นพำนักแห่งกงนะครับก็คือเริ่มนะก่อนวันที่31เดือนธันวาคมนะครับก็คือจะเข้าเรียนอนุบาลในระดับ K1 เนี่ยนะครับในปีการศึกษาของปีหน้ากับปีถัดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครก็สามารถที่จะยื่นขอทางออนไลน์ได้เลยนะโดยผ่านแอปพลิเคชัน
0: ขอได้เลย
1: I am smart นะครับซึ่งอันนี้เรามีในมือถ
0: ือโอเค I am smart รู้สึกว่า I am smart เนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเลยเนาะไม่ได้เรื่องง่ายเพราะนั้นใครเข้า I am smart ไม่ค่อยสะดวกมาหาที่คุณครูประโมทได้ที่เก๋าหลงเซ็งนะคะ
1: หรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้เนาะเดี๋ยวให้เบอร์นิดนึงนะเบอร์ที่จะโทรสอบถามนะ3540-6808นะฮะหรืออีกเบอร์1 3540-6811นะครับผมหรือจะไปที่ครูโมดก็ได้ครับผม
0: ค่ะเอาค่ะต้องขอบคุณพี่อัดมากเลยรู้สึกพี่อัดจะไม่ค่อยไหวละเหนื่อยนะไอกระโดกกระดากนะคะพี่อัดคะในช่วงที่ก่อนจะฟังเพลงอีกสักรอบเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะช่วยเขียนเข้ามานิดนึงนะคะว่าสิ่งแรกเราไปถึงเมืองไทยแล้วเราจะทำอะไรสิ่งแรกที่พักร้อนไปถึงเมืองไทยทำอะไรเขียนเข้ามาค่ะถูกใจเตะตาคลิกไลค์นะคะแล้วพี่มอนมีรางวัลให้เราไปรับฟังเพลงอีกสักเพลงค่ะ Song 2 Let's go to listen Song 2
1: โอเคครับจากคุณนกน้อยครับผม

0: โอ้โหเป็นบทเพลงที่เพราะมากแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับเพลงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดให้อีกครั้งนะในช่วงของออนแอร์
1: อุ้ยพี่อยากคะขออนุญาตท่านอดีตนะคะต้องบอกว่าท่านรองภัยนะคะติดตาม Facebook ของท่านอยู่ตลอดท่านบอกว่ากลับถึงไทยสิ่งแรกคือหาส้มตำแซ่บๆทานค่ะหวยหาปลาร้าโอ้นี่ท่านเป็นระดับรองกงสุลฝ่ายแรงงานกระทรวงแรงงานนะคะเนี่ยไปอยู่ที่สวีเดนใช่ไหมพี่อาจหรือเดนมาร์กนะ
0: เดนมาร์กครับเดนมาร์ก
1: นะคะ
0: ครับผม
1: โอ้โหแสดงว่าติดตาม

0: ามลูกน้องนะคะ
1: ค
0: ติ ดตามงานของ
1: ล่าสุดก็ได้
0: ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ตลอดขอบคุณมากนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เห็นไปเที่ยวนะเห็นท่านรองไปเที่ยวนะคะโอ้โหแบบมีความสุขมากเลยนะคะว้าวว้าวว้าวอันดับแรกมองหาทุเรียนไอ้ยะ
1: ใครเนี่ย
0: ทุเรียนคุณครูประโมทนะคะอันดับแรกมองหาทุเรียนรู้เลยมองหาเพื่อเอามาขายนะคะอาหารไทยน้องหมายบอกอาหารไทยอร่อยครับค่อยไปเที่ยวทำบุญและนั่งชิลโอ้โหกินน้องมาอันดับแรกเลยนะครับท่านรองนะคะโอ้วันนี้นะคะมีความสุขมากนะคะในการออกรายการเนาะ
1: okay.
0: หลายๆเรื่องนะคะแม้ว่าบรรยากาศในประเทศไทยหรือว่าข่าวคราวในโซเชียลเนี่ยอาจจะเป็นข่าวคราวที่ทำให้เราหดหู่ก็แล้วแต่นะคะพี่หัดคะขอจดหมายสักนิดนึงค่ะพี่หัด
1: ครับผมจดหมายฉบับนี้นะ
0: มีเวลานิดนึงไหมคะอ
1: ยากจะโชว์ภาพสวยๆที่คุณนกน้อยวาดมานะนี่เป็นภาพของนกแก้วนะครับสวยมากเลยนะก็เขียนมาแล้วก็ขอเพลงของถ้าไม่มีฉันนะครับเนี้ยก็เปิดให้แล้วครับแต่เดี๋ยวจะเปิดให้อีกครั้งนะในช่วงของออนแอร์นะครับแล้วก็ยังมีของน้องเอิญนะครับน้องเอิญนี่ก็ขอมาเพลงนึงนะครับก็คือฮิวใจก็จัดให้แล้วนะครับของน้องลูกเกดนะครับเป็นรูปการ์ตูนน่ารักมากนะครับเป็นนี่ตัวการ์ตูนของหลำปัสสีซังนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะน่ารักมากนะฮะแล้วก็ยังมีของคุณแฮกกี้นะครับคุณแฮกกี้นี่ก็ขอเพลงมา2เพลงครับแต่เดี๋ยวผมจะจัดให้เพลงนึงก่อนนะเพลงก็คือของคุณปองกูลนะครับชื่อเพลงปล่อยนะแล้วก็เดี๋ยวอีกฉบับนึงนี่ก็จะเป็นของน้องเอิญขอเพลงของหัวใจของ Big S นะครับก็มอบให้กับพิคนิ้งนะฮะพี่มายแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พี่ลูกเกดนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับจดหมายที่เขียนเข้ามาเลยยังมีเยอะแยะนะเดี๋ยวเราจะช่วยต่อกันนะครับผม
0: เอาไว้วันเสาร์เนาะค่ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้กำลังสนุกคุณครูประโมทก้มหน้าก้มตาด้วยยิ้มด้วยอ่านใช่ไหมอ่านแล้วสนุกใช่ไหม
1: คุณหมูริมโขงก็เข้ามานะครับครูเองก็เข้ามาใช
0: ่คืออ่านของน้องหยวนนะอ่านแล้วก็ยิ้มอ่ะบอกว่าสิ่งแรกคือจะไปซื้อซิม
1: ซื้อซิม
0: ประเทศไทยตายเดี๋ยวครูมานะครูจะเอาซิมมาให้ดีไหมหยวนไปเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อซิมนะคะนะคะซื้อซิมการ์ดน้องป้าก็เหมือนกันแล้วก็แลกเงินไทยที่สนามบินนะคะ
1: คร
0: ับทุกท่านเนี่ยคะแต่มีอยากกินส้มตำก็หลายท่าน
1: ส้มตำไก่ย่างเลยนะ
0: แต่ประเภทแปลกประหลาดคืออยากไปกางเต็นท์อยากไปกางเต็นท์ดื่มอะไรเย็นๆนี่ต้องระวังนะเต็นท์เนี่ยถูกประโมทโอ้ยเน
1: าะแต่นี่แทนบอกว่าส้มตำเราต้องมีไก่ย่างด้วยนะครับพูดแล้วน้ำลายไหลไปเลยเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ละอันนี้แบบคือ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เรารู้สึกว่ารายการของเราเนี่ยนะคะยิ่งคุยมันก็ยิ่งสนุกเนาะเพราะว่าเป็นรายการที่ทำให้คนไทยในฮ่องกงได้เมาท์มอยต้องเรียกว่าเมาท์มอยนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกสนานต้องขอบคุณมายังรัฐบาลฮ่องกงนะคะ
1: ค
0: ุณครูประโมทช่วงนี้สักนิดหนึ่งมีอะไรที่อยากจะฝากไว้คะ
2: ช่วงนี้นะครับไม่ใช่ครับช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือนะครับตรวจหามะเร็งลำไส้นะครับตรวจลำไส้นะครับทุกท่านนะครับถ้าอายุครบ50ปีนะครับไปติดต่อที่อ่อนๆได้เลยครับเขาจะมีนัดตรวจฟรีด้วยครับนะครับทุกท่านไปลงทะเบียนได้เลยนะคร
0: ับ
2: ที่ออนคลินิก
1: ครับ
0: ค่ะก็หลายคนบอกว่าคลินิกนี้นะคะสมาคมรวมไทยจัดตั้งขึ้นครูประโมทต้องแก้ข่าว
1: โอ้ใช่เพราะว่าหลาย
0: ๆประโมทค่าการตรวจลำไส้ที่คลินิกออนเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ
2: คือเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราไปหาหมอเนี่ยถ้าเกิดเราอายุครบ50แล้วนะครับหมอก็จะบอกว่างั้นก็ไปตรวจอะไรนะไปตรวจเลือดกับตรวจอุจจาระนะครับไปตรวจดูก่อนนะครับก็คือแล้วหมอก็จะลงทะเบียนให้เลยนะครับแล้วพอหมอลงทะเบียนให้ปุ๊บเนี่ยหมอก็จะให้ใบมานะครับแล้วเราก็ไปจองวันอีกครั้งหนึ่งก็คือไปที่หม่องกอกนะครับไปค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับค่าใช้จ่าย20 เหรียญ 30 เหรียญแค่นั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจอะไรก็แล้วแต่นะครับ ไม่แพงเลยครับดีน
0: ะ30บาท
2: ครับ
0: 30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะ
2: 30บาทต่อครั้งครับตรวจเลือดก็30บาทนะครับตรวจปัสสาวะก็30บาทเลยก็สะดวกมากเลยครับ
0: 30เหรียญเนาะก็คือที่คุณครูประโมทบอกว่าคุณหมอจะลงทะเบียนให้นี่ก็คือคุณหมอในคลินิกของออนออนถูกไหม
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: คุณครูประโมทเป็นเคสมาแล้วค่ะก็
2: เดี๋ยวผมจะทำเคสตัวอย่างให้ดูกับหลักฐานนะครับผม
0: ค่ะยังไงก็ขอทุกท่านดูแลรักษาร่างกายนะคะก็เพื่อที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะรายการสยามเมืองยิ้มของเราในวันนี้นะคะก็คงเหมาะสมแก่เวลาแล้วรบกวนการหลับนอนของทุกท่านมาหลายนาทีเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเราพบกันที่ฮ่องกงเราจะมีกิจกรรมร่วมกันสำหรับคืนนี้นะคะพี่มอนต้องขอบคุณทุกท่านเลยขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่มอนขอราตรีสวัสดิ์ไว้นะโอกาสดีด้วยสวัสดีค่ะพี่อัดต่อเลย
1: ครับผมขอบคุณทั้งตัวบังออกมากๆนะครับแล้วก็ครูปาโมทนะครับที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะเรื่องการวางแผนการไปพักร้อนที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ดร.บังออนก็มาแชร์ประสบการณ์การเดินทางซึ่งมีเดินทางบ่อยมากๆแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองฮะด้วยวิธีการซื้อประกันนะครับแล้วก็เกิดเหตุอะไรเราเองก็จะได้สามารถช่วยเขาเรียกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ก็ทำให้เราไม่เสียไปโดยที่ไม่ได้คืนเนาะเพราะฉะนั้นก็ดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะเอาละครับช่วงนี้เราคงจะต้องขอฝากรายการสักนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะจากกันนะครับใครที่ไม่ได้ติดตามไลฟ์สดวันนี้นะครับก็ยังไปติดตามย้อนหลังได้ในวันอาทิตย์นะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เนาะทาง YouTube เราก็มีนะครับนอกจากใน Facebook แล้วมี YouTube ด้วยนะซึ่งช่องทางเราก็เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ใครที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะในก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาใน Facebook ของเราได้นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็คงจะเป็นล่ำลากันด้วยบทเพลงสุดท้าย
0: เดี๋ยวพี่บอลขอนิดนึงนะคะขอนิดนึงขอนิดนึงก็คือนะคะก็พี่มอญจำได้ว่าเดี๋ยว3ท่านที่ตอบคำถามมานะคะมีน้องแป้งน้องหญิงแล้วก็น้องหมายนะคะได้รางวัล3ท่านนะคะแล้วก็สัปดาห์เสาร์ที่15ก็จะมีแขกรับเชิญคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เบลล่านะคะจะเป็นแขกรับเชิญที่มานั่งอยู่ในห้องส่งพร้อมกับพี่อัดและพี่มอญอยากให้ทุกท่านติดตามว่าดร.เบลล่าจะคุยเรื่องอะไรนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะเรารับฟังเพลงสุดท้ายค่ะพี่อัดขาแล้วก็ขอให้น้องๆในเรือนจำนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็มีความสุขเราไม่ลืมกันเนาะเราไม่ลืมพูดถึงน้องๆในเรือนจำคิดถึงตลอด
1: เป็นกำลังใจ
0: บ๊ายบายคุณนายค่ะคุณประโมท
1: เราจะล่ำลา
0: ทุกท่านเลยค่ะ
1: ครับหัวใจของน้องเอิญนะครับจบจากคนนี้รายการสยามยิ้มก็ต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ
3: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.